0: 哎，康姐，
1: 你妈不，他那干那康巴的，阿都不，不是就把这面弄脏了的嘞，是你的，
0: 你妈不，爸不不他都比个看的个，阿木的看他比你妈不，
1: 妈的，伊不他都管你嘞，哎的，咱给爸不那还不得应不呢，妈给把您通很的不要的，伊妈不给你还不是呢。Nung siapa lagi tambah mampu matu dan mereka mampat tang soru hantu na lagi bapam dia ni. Nung siapa dia kang laba thamoi tu kan? Makata anak karam nak kusam na tu na cakap nak ni. Masih di. Ima buk ya apa ngam buk? Ngam loy. Ya apa ngam loy? Ima buk ada si. Tiang dah ni. Tato lay. Sasi.
0: Ima buk. Ay hai pam kang dri ima buk.
1: Nung si bagi natren hei, nang nengah si papa, yuh dah lay surah benda puru benung yai do, tadok bahun doang lembat tau dana yumpam bato lay kata, dana bahun hari bato bua.
0: Ibu
1: aku kiti, loi ramai.
0: Eh babung tarak ke?
1: Nah, ibu aku kini, lain kai hendi kan ya.มาคุยนะไอ้คุยแต่ปีริบสิบุกการีโน่ฮะหายจรูบคุดิ้งจังจรูบคุดิ้งนิ่งบักหายบนนั้นตั้งการีบูปีระบักเองเนี่ยมาสิปุ่นสีสุปกิวานีนุปีไอ้คุยกี่ดีกระทอกปุ่นปุ่นสีอาศัยเกมละบันนี่เนี่ยกระทอกปกิปิทอกปกิมาป้านายแต่บันนุ่งไอ้บัดนี่เนี่ยไอ้คุยน่ะพังลีบเสียลูกสินปกินุ่งไอ้บัดดีงำใครนายลูกฉันบ่พังดรบมาตำดันเองงอกฉันอะไรมาดูนัดรันเนี่ยเต่าริบมาเต่าหัวชิบอไ
0: ม่มาบ่ป้าบุ้งบุนุชิดรบระป้าบุ้งบุกเอาตัวปังงำละกันดระเชียงนายบิวไม่มาบ่เชียงอามุกตาหายไม่มาบ
1: ่ก็ต้องเก่งงำกันเองอีปุโรยมาบ่กะริกเอาตัวปังงำกันเองเนี่ยไอ้นางอุ่นทำไม่ลำบากปามดีเนี่ยไอ้สุนุปีนี่เนี่ยอีปูรอยบับบุปุ่นซีจะปนุงซีดูนั่นเลยกันนี่เนี่ย
0: มาบุ
1: อะดูมาสิดีไอ้ทำไมนุงเดินลาดตุนนั่นทำใจเราเกลียบเลยมาสินะอีมาบุกี้อะไรปะเนี
0: ่ยอีมาบุ

0: ลุงท่านนะดานตาละโวมันใส่นานาขตวงไถไม่ลิงไม่สังวนเขาเนิร์สขตวงได้ไม่กระดำนายดูไม่ให้
1: International nurses day tonglam ko pri rina laro ko mai khangta gai pru maring mai nursing officer rims te kroi dena thungku bome
0: ai ni kroi dena thungku mai indawe thungku te
2: katang khonai bam te singkhu rei gang mai kani kanu kang khroi chabrek lo rai misna nuro dekho singkhu rei gang mai re somelu

0: ไม่จะว่ากินหญิงเท่าไปกับสันเดนี่ไอ้ที่มันหญิงเท่าสินะแต่เขาอย่างอ้อว่าสมุยใหญ่สมุพากันนี่มาคุดตะคุไลอมัตตะยาวตนะอ้าวว่าสมุพาไปกับกุมายเสยเองบิดาลาวโตโตโตแต่เขาปรจาปุ่มนมักโตไม่จะว่ากินมวยรางหญิงเท่าแค่เลมันนะราสบิดูฮินยัยนักขังอะไรอีกอ้าวว่าสมุยใหญ่สังกัดแทงละบดามาถวายมังบาทวงละบดีไม่ได้ยิงเท่าศาสินนะบ้าราสบิดูยินยัยนักขังบิโอการีกุมบางอวุสมุยใหญ่สบุกพากิบังอัมบาทวงละบดีไม่จะบากินยิงเท่าไปแกสันดานยัยนักขังบิโอต้องต้องต้อง
1: ชิริโรชิริจุกตราสราเจโซเจ้าของยิงเท่าสารกเดบอังอวสมุยัยชพาบกินุงายระบกุมัยเองบะสนาคงเองลักเล
2: คงเองลักเลคงเองลักเล
1: เตข้าวประชาปุณมกเตข้าวยังอวสมุยัยชพากันยายริบะไม่ตรบาคินิงเถาใบกับจันทราสนาคงด้วยหุลักเล
2: หุลักเลหุลักเล
3: มาปุกทีนัตัมบิรัมลบะบากจันไรหักนาอิไรบากอิรัมดัมบุคนบิริบะฮาเดย์บุดาวกปากังบะฮาเดย์บุดาวกทางจิงโกยเร